0: up. And I'll catch up. You said did up. We said KI. Do you got it up? Mother let these up go. Didn't tell me I'm so tired. Mother gives each other hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely and wind and regard.
1: เจ้าเพื่อนเสด็จเจ้าโยกากระสุนจิ้งกุมขู่ขันมันไปมิชินาลิกเกนัยเนี่ยแต่ถือปีแค่ยาละอาจจะปีตัวนี้โอ้ยหลวงพี่มีตาสุกุพี่นางจ้องเรื่องกุพี่ซีเรียสแต่เพื่อนสิ้นเรื่องเลยจ้า ที่ดูกากุยพีดีเอฟก้าน่ารู้พีดูด้วยมีดาวกุยยี่ยี่ยี่สั่งจีเนี่ยแต่ถ้าเกิดปีแค่ไหนมีเงินพีดูด้วยก้าน่ารู้มีกุมมันมาด้วยน่ารู้เหตุด้วยหรือน่ารู้เหตุมีอยู่หรือน่ารู้เหตุโดนมาด้วยเองเหตุโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหม สองที่ต้องการทำทีนี้มีเงินมีอะไรค่ะมารู้ดิเดี๋ยวมีเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้ไปจุดเอชดีเช็คทำไมมารู้เชื่อจุดสัตว์ต้องการจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ไปจุดโน้มมันผิวไม่เชื่อหรอก

judge. And I'll get judge. You said the judge, we said KI. The Yaga Dreadra. Maro Nadisa Brigo. Didn't tell me so tired. Maro Bianchi Chabu, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely in a wind and river? Maro Bidori. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cooker on me. Machine and again I lay. A battery big hair. Not a big one. Oh, I look at it. We die so good people. My jewelry will be happy. Serious. Diverse in knowledge. Did you cargo a PDF car? Not a big one. But the uncle, yeah, Atau dia pergi ada lumayan pergi duri ka, naru ikut mana mari. Naru yang tua itu, naru yang lumayan, naru betul macam ni. Betul macam tahun dah lagu pelikin cak. Sangat dah ni, sangat dah lama, sangat dah kaca. Tapi ni yang nak lihat, naru. เดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักอีกมุ่งจ้ะมารู้ว่าจะเอ็ดจะได้เช็คทำไมมารู้เชื่อใจจุดสุดต้นนั่นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่เชื่อหรอก

0: ว่าทุยสุ่มบ่เก็บรู้ห่า
1: จีรู้ด้วยด้วยจ้ะติงกาจีรู้
2: เลยอะเบยามะเล่เพลโลยะเกรา
3: เบยอตายอบ่ว่า